และพับต้องงาคนเขาเป็นผู้ละอ่อนมันกาลังโถงคนกวนไม่นำโยนในป่าเขาเขาว่าไม่ยังได้กินปีมีมันมาอยู่ในดงกับเสื้อจับนะ

อกกระเบื้องปีนที่แล้วอย่าไปอยู่ด้วยบวชยังจังหลังเหี้ยสักแก้วตาไหลไปจะจ้อยในว่าเขาสมบูรณ์มันดึงบ่

0: ยก็อุ้มงอน
1: ด้วยก็ดูพ่อได้ก็น้องเดี๋ยวนี้เราเรียกป่วยเขาสั่งมีงานใหญ่ดูนะว่าน้อยใครมันสิ้นสิ้นที่ทางตันด้วยไอ้ขาดแม่อีกด้วยนะเอวสั่งเอวยักว่าแต่ว่าดีเพราะแล้วป่วยเขาสั่งให้อย่าไปอยู่ดังล

วนก็เป็นป่าบ้าก็เป็นวังแต่ไรก็เป็นน้องบัวจันทร์นะมาหอก็อยู่เนี่ยจ้องจ้องจะมาอย่างใดน้องบัวจันทร์ต้องช่วยกันเรียกกันร้อง

วลาห้อยนกหนูพี่น้องกระจูกันว่าเป็นห้อยหนูเป็นกระจูเหมือนกันจะไปละก็ขอไก่น้องอาวุธจันเฮาโตก็แค่เพื่อแต่เจ้าเมื่อจะละต้องขอมวดจันกล้าขอหันแก้แต่ละยาบ่าวเข้าขอแต่เมื่อแต่เจ้า

ปีนห้อยหนูเขาวันนี้เหมือนกันช่วยกันขอด้วยน้องอบวจันหัวกระต้องขอช่วยข้าปีนห้อยนกเขาก็ตึงชูคนก็ปีนห้อยหนูหัวใจ

อยู่ที่มอเอาไว้ดีจะขอเตะนาวบูดเอาออกขอมาบ้านเหี้ยจัดกองจนลิงงานได้ปีนได้ปอกน้ำเมื่อเจ้าออกมาใจโผล่ฟังคำให้หวยตรงเล็กตรงโต๊ะพี่น้องก็อยู่บ้านกันนั่งควายกันน้องคงหัวจันลิ้นกองก็ห้องเงินอย่าตายเดี๋ยวนี้นะป่อหาที่ไหนปีเห็นจะได้แล้วก็ว่าบาหันเมื่อสำแดงพี่แง่สะกองก็มันแล้วใจหมดทั้งหลายพี่น้อง

ของอะไรของเขาไว้ก็ใส่ละว่าละวันนี้ผู้จงผู้จังหน้าพี่น้องเพื่อนอะไรแห่ตาหาเตียงเงินบ้านน้อยจะว่าอย่างใดพี่น้องอาบวชจันเสียงหลายปันหลาย

ันหอมาช่วยกันมองแล้วเอาวิญญาณจะมีตั้งเนี่ยก็จะมีตั้งใจมันทุกข์มันหกจะอยู่ที่ไหนมันก็ตายไหลมาเหี้ยมาเดียวนี่